0: ยันเวิร์ดเคชั่นคอนโทรลอีบราบาอาร์ตการลูกอันนี้บราบาทริบันวันดูและเอเวอร์บอดี้จำเป็นดูมดิยันนกวันดิ้งโอเวอร์และโนวามิกมดัมไบรน์เชมมิกชัพชิรันบัตชาร์ลโนกูดเวย์ดิยันเวิร์ดคดีอากอลม์แฟมิลี่อันดิเมสติกฟาเลอร์ดิยันเวิร์ดบลังอาวันเอเนบอรี่นอตเฟลมบัตยูดิยันบลาวันใจยูยุมบัตโนกูดเวิร์ดริบันดิบันเวย์เจ้กอลม์ดิยันเวิร์ดเคชั่นคอนโทรลดูบ้านอ่ะมั้วยูลูกมาบลา wa.gov.au/cursivecontrol Talking. DNWA Government Message. Station sponsor.
1: Hi, I'm Kevin Gunn, and when I'm in Derby, I listen to 60BY, the voice of the West Kimberleys.